หาเสดุเมฆดราวันนิลุกนิรนารนาตเดวราตุตุมหาเวนันบลิสังบัดบัดยิงไงเดวมสกัดดีมาดูจุรุกนิอุปมา